0: จุดประมาณสร้างตั้งหลายตั้งยองเครื่องสร้างต่อจุดประมาณสร้างตั้ง
1: ตั้งเนี่ยครับ
0: หลายตั้ง
1: งานละ
0: เรื่องงานละจุดเรื่องเรื่องจุดกว่าไปน่าจะตั้งวันที่หน่วยการเชื่อมต่อท่อที่3 8 1 4 ท่อที่4 3 8 1 4 ของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเป็นของที่อาจารย์เกิดก่อนมาที่บางตะเคียนผู้ตะเคียนสิงห์เฮียวัดยะเสตตะเคียนที่ทางตาถึงวัดหนุนยากตัวอย่างที่โดนัท

้องการทำการสาธารณะแต่ก็ว่าต้องไปสาธารณะเขาถ้าไปที่นี่เขาก็ได้ยินเสียงการไปที่จะอุดช่วยคุยกับเด็กที่เช้าคุณก็จะต้องได้รับก็ที่ต้องถูกใจเจ้าจังจีได้ถ้าเป็นน้องเสียจังจีก็เสียอะไรเสียจังจีก็เสียอะไรผู้ใดอยู่ข้างเสียอะไรคุยกี่เช้าคุณก็ตัวที่น้องหนึ่งการต้องยืนเด็กที่ดีก็อันเสียต้นเดียวช่วยตัวคอยจิตต้องซึ่งถือได้ขึ้นชาวเรือตัวที่ก็คุยอันเสียของช่องคงเที่ยวทีมการพัฒนาจ้างทีมตรงกันข้ามเสียชีวิตคุณโดยที่ด้วยภาคเอกเป็นสี่คู่ดีนัดอยากจะได้แบบที่เอกชื่อคิวซอฟอาม่าจากทีมการซอฟใช้ทีมการพัฒนาชีวิตต้นปีแค่แค่จะเสียสีเด็กที่นี่อาจจะได้ทีมการเจ้าวีทีมโต้แค่แต่ต่อปีที่ได้ติดต่อถูกมีการตัดสินการจับต้นทุกอย่างจะสินเจ้าเอาเป็นต้นที่เราต้องเหมือนกับสร้างสูตรแก่เราไปเข้าสู่ของอย่างเสียที่เป็นมาสุดเลยก็มีความจำข้ามเสียเป็นสาเหตุว่าในเช้าเฉยดีเช้าประเดี๋ยวเป็นอะไรสมมาเช้าจะมาเจอคนที่ใต้ตัวเข้มขัดตาสั่งครับบางทีเป็นยากแค่เสียผู้เรียนน้ำจะไปเจอเป็นเฉยดีเช้าโอนโอนถึงกันโซ่ดูมาสอนกับอนาคตอันนี้ว่าจะเป็นความดูล่ะร้อยกี่เมตรวันนี้จะเป็นสักกันเสียล่ะจะเป็นความจริงเรื่องของจริงครับเพราะว่าตอนเสียคุณผู้แข่งจิตวิญญาณต้องสั่งจะได้อันเสียเป็นการขอโทษคิวจะได้ตกใจต่อผู้ชายผู้ผู้แข่งครับเป็นแข่งผู้ไปเจ็บดีเชียทำให้ข้าจะตัดเสียเขาได้เพื่อเข้าใจจริงจะจากที่